สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านอยู่ทาง Facebook ขอบใจลูกวิดีโอทั่วโลกนี่ว่าลูกวิดีโอ Face and Sound แชร์ให้คือกันเนาะขอบใจหลายๆขอบใจหน่อยขอบใจขน่อยเอ้ยมันยังมีทันอยู่ภาคภาษาลาวมาพบกันเด้อกับกองวันที่9เดือนออกัสต์เดือนออกัสต์มาถึงเดือน8ทั้งพี่เนาะเดือน8วันที่9ปี2026ว้าววิทยุภาคภาษาลาวเฮาออกอากาศสด 10:51 นแล้วก็ 10:51 อยู่นำกันอยู่นำกันเด้อมื้อนี้เด้อว้าวสิว่าแล้วก็แต่ว่าเสียงขน้อยอาจจะแปลกเด้อเพราะว่ากินแป้งนัวบ่ได้เนาะกินแป้งนัวบ่ได้แต่เฮาไปอันไปงานเขาบ่กินแป้งนัวจังได๋ทุกอย่างเพิ่นก็ใส่อันแป้งนัวเนาะเขาสิว่าใส่แป้งนัวเอาใส่ขนม what were they called but อันนี้ก็ของอาหารแต่มันต้องจะแซ่บคําบ่แซ่บก็กินบ่ได้เว้นต้าใหม่เด้อนี่เด้อเว้นต้าใหม่ฮะก็ได้เมื่อคืนนี่น้องสาวคิมเอามาออเดอร์น้ําเผิน this look different but okay เด้อขน้อยเด้อแปลกๆต่างๆแต่ละเทื่อมื้อนี้พี่ผมเกี่ยงบ่มีใส่อันผมน้ํามาโอ้ my goodness เมื่อยเลยไปโอเคขน้อยเอ้ยว่าเลยก็ได้จะโค้ชสิว่าเมื่อคืนนี่อยากว่าเรื่องเมื่อคืนนี่ว่าสวรรค์สัมพันธ์เฮาเนาะมวนคือคืนหลายหนักฟ้อนหนักอันนั้นแต่ลางอันขน้อยขอโทษขออภัยหลายๆลางอันก็สิบกพองอยู่ธรรมดาเฮาเฮ็ดเนาะเฮ็ดตรงนี้มันบ่แม่น 100% คือเฮาคือ everybody say that no nobody is perfectI'm not perfect either มันสงสัยนะก่อนขนาดกับบอกได้ perfect anything perfect little bit okay at least we get the ขนาด we point to the main one to the happiness one ตัวได้สวัสดีฮะนะเอาตัวนั้นตัวบุดีเขาบอกว่าออกมามันคงธรรมดาตัวนี้มันบอกอันแบบว่า you know it's not that everywhere's happening like that it's, you know it's not just this so anything มัน little bit so มันคงธรรมดาเด้อเชื่อสู่อันนั้นมวลลายโคโซกนี่จนขอแหบบ่จักเต้นบ่จักพรบ่จักlet's see บ่จักเต้นบ่จักพรบ่จักเว้าว้าวโอ้ยโอ้ยมวลลายขน้อยเอ้ยแต่ว่าขน้อยจะขอขอขอบใจขอเบิ่งสบายดีท่านผู้เข้ามาซะก่อนเด้อจักหน่อยก็สิอันนั้นขอบใจเพิ่นเลยก็เสียงสีอันนี้โอ้ยนางแพงนางบอยสบายดีลูกหลานสบายดีพบกันเด้ออบรพันโซยัวยกจะสร้างสุนทรีแนกโซคไม่ยังอันนั้นแพงเพิ่นไม่ยังฮะข้าวเหนียวจะแปะจะแปลกสมองแก่แปลกบอกข้าวเหนียวจะแปลกเด้อโบรเดอร์ so thank you ที่อ่านพิเศษมีอันพิเศษก่อนก็หน่อยอันนี้เอาเบิ่งพี่น้องเขาเข้ามาAre you kidding me? I don't think I know. I'm not the Buddhist. I'm not the monk. So sorry about that, bro. You like why you dream about that? Just be happy what you have, okay? ลูกบินเดียวกินบ่ได้ลูกโนเมบ่มากลูกมากสมบอกแม่มากเป็นงบกินบ่ได้ลูกจังว่ากินแล้วข้อแห้งเห็นบ่ข้อนี่แม่ปากบ่อยากได้หลายเด้กินบ่ได้เพราะว่า let's see ไม่พิษนะลูกแม่บ่กินแป้งนัวบ่อีดีอยู่ในเฮือนบ่มีแป้งนัวบ่ได้กินแป้งนัวมาแต่แม่นได้หา10ปีแล้วบ่ลูกบ่กินขนมเฮากินอยู่เนาะ I know แป้งนัวขนมก็คือจะคือกันกับแป้งนัวอยู่ลูกแ

แม่บ่ใส่แม่กินบ่ได้กินบ่ได้อันนั้นกินบ่ได้กินละข้อแม่เสียข้อแม่มันแพ้ข้อนี่นะแม่บ่อันนี้ก็บ่อันนั้นปานใดโอเคเนาะลูกขอบใจขอบใจเด้อขอบใจพัน you stay with me okay your song's gonna be next so yes ขอบใจ you dream on okay bro that thing is really the thing คือเพิ่นเว้าหั่นเนาะอันหินใส่นี่เนาะอยู่ในกลางทะเลฮาวเอลิสหินใส่ตัวนั้นสิไหลมาหาอยู่ I don't know I don't really think about much about that I just want to be happy every day that's it we have a good life you know your life we have a good life that's all I'm gonna say okay ขนอยพิเศษอันนี้ขนอยจะขอความตั้งอนาสาเฮาลมกันไปตัวนั้นแหละเอาตัวนี้จัดรายการตัวนี้เขาก็เด้อตั้งหน้าของสวรรค์สัมพันธ์ขน่อยเอ้ยคือไอ้บุญเหลืองเพชรชมพูเพิ่นเฮาเพิ่นคือสิโทรหาบ่ได้เพิ่นเมื่อยหลายหลังจากพาดีอีหยังเนาะ and overnight usually overnight a lot of work too พวกขน่อยไปคือเพิ่นไปแต่ 8:00 นจนว่ามืดค่ำพุ่นย่านเมื่อคืนนี่ I don't know either he comes home at 1 or who knows เพราะว่า clean up me and organize everything มันก็เมื่อยอยู่ได้เพิ่นจะโฟนเข้ามาบ่ได้เพิ่นจะมาเพิ่นแท้จริงเพิ่นมาบ่ได้เลยโทรให้อาจจะแม่นบ่ได้จะว่าขอตั้งหน้าเพิ่นได้ขอขอบใจทุกองค์การจัดตั้งทุกแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมมีน้ำติดน้ำใจเด้อที่มาร่วมในงานเมื่อคืนในงานสวรรค์สัมพันธ์ขนาดนี้สวรรค์สัมพันธ์หมายถึงว่าเพิ่นก็เฮ็ดให้อยากมีซื่อๆในนามพี่น้องเฮาสวรรค์หักแพงกันแต่ว่าบ่แม่นเฉพาะแต่สวรรค์ขนาดมันทุกฐานทุกคนของประเทศลาวเฮาแต่ว่าคนลาวปากภาษาลาว we welcome all เฮาอยากม่วนซื่นปี1เทื่อ1บ่แม่นซุมื้อเนาะขนาดเนาะบ่แม่นซุเดือนปี1เทื่อ1เฮาม่วนกันเต้นรํากันเนาะคณะบ่เซาฮ้อก็บ่ดีเฮาบ่มีดนตรีก็บ่ได้จังซั่นนะ that's whyeither we มีเสาห้อมีเสาอันนั้นเนาะสถานที่ก็มีดนตรีนําซิลูกเดียวเห็นมั้ยแต่ว่าขึ้นคําคําแก้วอ้ายเพิ่นบ่สนดอกเพิ่นบ่สนขอหน่อยเพิ่นภูมิใจเฮ็ดเสียก็บ่เป็นหยังขอแต่ว่าได้ม่วนปี1เทื่อ1จังซั่นเนาะเฮาไปบ่อนอื่นก็ม่วนเพิ่นแต่ว่าของเฮาอย่างน้อยเฮาก็มีโชว์แบบอ่ะ it's a you know whatever kind appropriate แหละถูกต้องให้มันจบงามชนะความหมายของเพิ่นกาตั้งหน้าเพิ่นขอหน่อยขอจุดใจทุกองค์การจัดตั้งเว้าเลขเว้าอีกเนาะขอหน่อยเอ้ยในนามส่วนตัวของขอหน่อยก็คือกันขอขอบใจเด้อขอหน่อยเด้อวัดลาวชนโจฮำเนผู้มาห่วมเนาะวัดลาววิรัตนารามพร้อมด้วยคณะวัดลาวชนโจพร้อมด้วยคณะวัดลาววิรัตนารามพร้อมด้วยคณะและวัดลาวคิชเนอร์คือกันพร้อมด้วยคณะขอบใจและกับลาว Chinese Association คือกันพร้อมด้วยคณะและขอหน่อยและกับนูมาเก็ตออโรราอีกสมาคมกับพร้อมด้วยคณะวินเซอร์สมาคมคือการผลกับมาพร้อมด้วยคณะ Far Away Thank you so much Far Away Windsor from here is not close หน่อยเด้อมหาไซอีกอันก็ขอบใจสมาคมมหาไซโซองค์การจัดตั้งต่างๆขน้อยอลิสนะโทษเด้อขน้อยบ่ได้เอามานำแต่ next week ขน้อยสิอ่านตื่มบ่เป็นหยังขน้อยสิอ่านตื่มแต่อันนี้อันขน้อยก็ที่ว่าเนาะก็เฝ้าก็ฟังให้มันก็เมื่อยก็เลยว่าเตรียมกับบ่ได้ละที่หน้าขน้อยสิเตรียมมาอ่านตื่มอีกและพิเศษที่ว่าเพิ่นเพราะว่าอันที่ว่าใจบุญเนาะขน้อยเนาะเพิ่นอ่านเพิ่นนึงทางวัดลาวโทรอนโตขน้อยเพิ่นอันซัพพอร์ตวิทยุขน้อยนี่นะน้ําพวกขน้อยนี่เนาะห้าร้อยดอลลาร์ thank you god bless you เด้อพระคุณคุณผุดคุณธรรมขอหน่อยไปอันไปขนอดไปคุ้มครองคณะกรรมการของวัดลาวชอนโต especially ท่านสักกงไซหรือพงศักดากองวงไซเป็นประธานของวัดลาวชอนโตมีน้ำจิตน้ำใจแล้วเป็นโคศกเป็นหนังห้องอีกเมื่อคืนนี่เอาหมดเลยและเพิ่นบริจาคให้สวรรค์สัมพันธ์อีกก็$200ขอบใจลีกอ่ะสิว่าขน่อยว่าบ่แม่นบริจาคบ่ก็บ่อุดหนุนว่าอุดหนุนซะมันงามขน่อยก็ว่าบ่เป็นประเด็นอุดหนุนบ่แม่นบริจาคเนาะว่าอุดหนุนเซาซัพพอร์ตอุดหนุนหั่นน่ะอุดหนุนกันและก็ขน่อยสมาคมอันนี้ทางอันสมาคมเมืองอันคิชเนอร์สมาคมขน่อยยาสI didn't know I thought it was a lot no สมาคมลาวเมือง Kitchener เด้อขน้อยเด้อสมาคมลาวเมือง Kitchener เพิ่นก็ support ขน้อยวิทยา

ยุคเฮา200และก็สปอร์ตของอันสวรรค์สัมพันธ์คือการคนบ่ฮู้ราคาเขาน้อยฮู้แต่ของขนมไว้200ขอบใจอันนี้เด้ออิสระจากสมาคมลาวเมืองคิชเนอร์สมาคมลาวเมืองคิชเนอร์ thank you sorry about that I'm gonna change the thing when I posted I said what it's not a what it's a สมาคมขอบใจเด้อขน้อยขอบใจพรสอนแก้วหลายๆฐานพรสอนแก้วก็ขอบใจน้องสมจิตหลายๆพร้อมอันนั้น husband ของเพิ่นและคณะเพิ่นคือกัน they were the god one table wow it's far away but they did it they made it oh thank you so much especially Windsor too it's far away แต่เพิ่นมาฮอดมาถึงขอบใจหลายๆขอบใจเด้อขน้อยขอบใจWow, this is the best. ขน้อยสิมาอ่านตื่มอีเด้อ next week เด้อขน้อยเด้ออันนี้เด้ออันนี้ว่าไปขน้อยอันนี้เด้อ next week on Sunday คือกันSunday เพิ่นจะมีอันตักบาทเฮามีตักบาทนี่เฮามี2ตักบาทเด้อขน้อยเด้อของน้องอันนั้นเฮานี่ Let's see where is that I put the thing away Yes, right hereอันจะมีตักบาทถ้างั้นจะเป็นถ้าว่าลาวชนชนจะเป็นจะมีการหอกขับประดับดินขน้อยเชิญทุกสถานเด้ออยู่ที่อยู่ห้องเฮียนเด้อขน้อยเด้อ I mean sorry about that โอ้อยู่วัดเด้อตัวนี้เด้อดีกาลาวบุญขับประดับดินวุฒิธรรมพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการรายการคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเฒ่าแก่หญิงชายบ่าวสาวหนุ่มน้อยขน้อยนงรามทุกทุกเหล่าซนทั่วหนาได้ตกลงปรงเป็นได้ตกลงปรงใจเป็นเอกสารกันทำบุญเขาบุญเขาประดับดินสำคัญเด้อบุญเขาประดับดินสำคัญอิลิบาลเฮาเยอะบุญเขาประดับดินคืนอำนวยความสะดวกให้ทุกคนทุกขน้อยได้ทำบุญกินทานได้ทำบุญเฮ็ดสินกินทำบุญสินกินทานอุทิศบุญกุศลส่งไปหาญาติบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายซึ่งล่วงลับไปหรือว่าอันสรรพสัตว์ทั้งปวงก็แม่นสำคัญเด้อขน้อยเด้อที่ไปสู่ปรโลกแล้วนั้นความคิดตามผิดของประเพณีอันดีงามซึ่งเฒ่าแก่โบราณของพวกเฮาได้พากันอันทำบุญทุกๆปีอันนี้ประเพณีแท้ๆเด้อขน้อยประเพณีแท้ๆขน้อยแม่นวันที่16เด้อวันที่16ที่หน้าเดี๋ยวเราก็วันที่16อยู่ที่วัดเด้อ39ฮู้มะไดรฟ์เชิญทุกๆท่านเด้อขน้อยกับม่วงคงเพิ่นจะเริ่มเพิ่นเริ่มอันพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทำบุญเด้อขน้อยเด้อ 10:00 น. โซเริ่มพิธีทางศาสนาด้วยกันไหว้พระหับศีลใส่บาตรและถวายเครื่องท่านท่านต่างๆให้แด่พระภิกขุสงฆ์เวลา 11:00 น. ตอนเช้าชวายแด่พระอาหารแด่ประสงค์นครหน่อยน้อหลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาอีกเด้อ 12:00 น. เที่ยงก็เชิญร่วมประธานสมาคีนครหน่อยเด้อจึงขอข่าว สีบินเดียวให้หมดแม่บ่ได้จึงขอข่าวขอเชิญส่วนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายอย่าได้ปล่อยปะละเลยเด้อขน้อยเด้อโอกาสอันดีงามนี่ญาติแห่งไปหัวมันสําคัญได้สําคัญสําหรับศาสนาพุทธเฮาตอนอันที่ว่าหอขับประดับดินเพิ่นเนาะแบบก็อยู่พี่เป็นฮาโลวีนเพิ่นเฮ็ดฮาโลวีนเพิ่นไปว่าวิญญาณอีหยังเพิ่นมาเอาของกินของหยังหั่นนะบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาแต่อยู่นี่มันไม่เฮ็ดฮาโลวีนเด็กน้อยไปเอาของกินเอาขนมว่าซั่นเนาะแต่บ้านอยู่นี้เพิ่นแม่นเฮ็ดจังซี่เนาะโอเคโอกาสดีอันยะแหงเอาด้วยคนเวลาไปห่วมจังบุญกินทานหับสินใส่บาตรฟังธรรมเทศนาในวันสำคัญดอมพงขาจงหลายด้วยเทินผู้หักษาเจ้าอธิการวัดลาวชนโจเป็นพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์ได้กะผู้จัดงานมียังเป็นคณะกรรมการเองนะขน้อยไปเด้อขน้อยเด้อโทษเด้อนี่เด้อขน้อยว่าแล้วไรบ่อยากอันนั้นเพราะว่าอันมันอันนั้นนะขน้อยเลทซีกินเป็นงัวบ่ได้คอแหบคอแหบเนาะเจ้เฮ็ดกินใส่เป็นงัวอยู่บ่เจ้ yes and also ขน้อยคือกัน the same time same day ส่วนน้องอันนั้นน้องอันโอนเฮาเนาะlet's see โอ้ขน้อยโลวิงโฟนเนาะเป็นว่าเพิ่นสิเฮ็ดหาอันสามีเพิ่นได้เสียไปอันเพิ่นขึ้นสวรรค์ไป10ปีแล้วก็เลยขุดคมหอบ10ปีเพิ่นเลยสิเฮ็ดบุญอยู่ที่วัดคือกันอยู่ที่วัดคือกันมือเดียวกันเด้อไปห่วมเด้อขน้อยเด้อ yes ขอเชิญ
หวมงาน

ทิศส่วนบุญกุศลมือเนืองในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการลาลบของพ่อของพ่ออันของพ่ออันเป็นที่หักของพวกเฮาโอ้ของพ่ออันเป็นที่พวกหักเป็นที่อันหักของพวกเฮาพวกน้อยพวกคิดแล้วเพิ่นเขียนตัวนี้เพิ่นต้องเอาสเปซอ่ะนะเฮาตามฮู้จักอ่านเนี่ยมันวันอาทิตย์เดี๋ยวน้อยวันที่16คือกันซันเดย์เดือนออกัสต์วันที่16ปี2026อยู่มันอยู่ห้องอยู่วัดเด้อขน้อยเด้อเวลา 10:00 นเด้ออย่าลืมขน้อยไปแต่ๆหนูชูชีวะลาชนจ้ะแม่น35ฮูมาจายคือเก่าขน้อยเป็นเจ้าภาพโดยโฮสต์บายผิดอันผิดสนุผิดสนุกการฟาร์มลีเด้อขน้อยเด้อเซิญเซิญทุกสารสาธุสิไปห่วมคือกันบอกน้องอ้นแล้วไปห่วมแต่เวลาขน้อยจะไปซะจักหน่อยเพราะว่าเฮาแต่ขนมก็สิได้ออกเออร์ลี่วังสิแม่น10นาทีนี่ออกเออร์ลี่ไปแต่สิท่านกับสิท่านลัสลัสอันนั้นเลยก็หน่อยเอ้ยแปลว่าสิท่านลัสอันเกือบสิแล้ว อาจจะบ่ได้ beginning ก็บ่เป็นหยังจิตใจเฮาไปอยู่แล้วจิตใจเฮาไปอยู่แล้ว yes yes so อันนี้ขนมที่นาตอนสิ้นสิอ่าน so อย่าลืมเด้อขนมว่าเลยก็ดีโอ้ my god นั่นมื้อนี้จังหน่อยจังสิอ่านข่าวตัวนี้มาฟังเพลงก่อนสิไปกินน้ำก่อนทุกคนหน่อยกินน้ำใส่เอ๊ะ profan your songs seado I'm gonna turn it on now so เหมือนนั่นแล้วบอกไลน์บริกินน้ำบอกข้อแห้งข้อแห้งทุกคนหน่อยเด้ออันนี้เบอร์นี่บอลเลสซี่ข้าวเหนียวแจ่วปลาแดกห้องโดยพันลักกี้ your name's lucky you can you can get something bro don't worry about that your last name already bring it lucky so why not why notโอเคเด้อขน้อยเด้อเพิ่นร้องกินข้าวเหนียวจำปลาแดกจำแจ่วแจ่วปลาแดก โทษๆๆโอ้ sorry have to write down ก็ด้วยขน้อยเด้อโอ้ยเนาะเพราะว่าต้องรายงานเพิ่นได้ว่าจักนาทีเป็นอย่าได้จำข้าวเหนียวปลาแดกเบิ่งเด้อแซ่บบ่แจ่วปลาแดกขน้อยแจ่วปลาแดก What's your bro let me got this yeahแจ่วปลาแดกแซ่บจะได้ข้าวเหนียวโอเคมอบให้ทุกท่านอยู่ทางบ้านอยู่ทางเฮือนกำลังขับรถไปเด้อขน้อยเด้อกำลังขับรถไปฟังไรเนี่ยนี่ได้สบาย 14:30 AM เด้อขน้อย AM 14:30 AM turn on your radio anywhere you go you're in on your car or in your car or your house or in anywhere or your phoneYou can listen to that easily. Except, you know, ขน้อยอยู่ในคราวบ่เห็นหน้าขน้อยเห็นแต่เสียง Okay, but that's okay, good enough, no? Okay.

Ok, no, molai, thank you, the bro, thank you so much. Molai, molai. ข้าวเหนียวจำปลาแดงโอ้ยขอโทษเด้อข้อยังแหบอยู่ข้อยังแหบอยู่ from last night so but we had a great time we had a great time so yeah ข้าวต่อไปก็จะเป็นอันนี้ว่าเรื่องอันนี้เนาะอันชื่อว่าอ่านก็ได้เนาะอันนี้เพราะว่าทางวัดอันลาเวรวันของพวกเฮาแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดอันบุญเม็ดจังแมน

บุญนี่มันในอันเซปเทมเบอร์วันที่13ได้บุญอันหอกขับประดับดินนี่นะบุญอันยะมุ่นเขาประดับดินขน่อยบุญเขาประดับดินเนาะเซินนะขน่อยเซินทุกทุกทางขับไปตักบาทไปตักบาทบุญเขาประดับดินวัดลาวิวัฒนารามเพิ่นขอเซินทุกทุกทางเจริญพรมายังออกตนญาติโยมอันทั้งหลายเซินฐานเข้าห่วมทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสบุญเขาประดับดินผู้เพื่อผู้ที่ลวงหลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงเด้อพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรขอหน่อยสาธุเหมือนดังเศร้าผูดเฮาได้เคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้อขอหน่อย please please come this is what lao with wanaraman sunday september พุ่นเด้อขอหน่อย next month วันที่13วันที่13ปี2026จึงแจ้งข่าวนี้มายังทุกทุกฐานที่อยู่ใกล้จงได้สละเวลาของฐานเข้าไปร่วมทำบุญใส่บาตรเนืองในโอกาสอันสำคัญนี้ด้วยคนน้อยเด้อทั้งวัดข้อแผ่อาหารวานข้าวและต้นกระพึกและเครื่องไส้ต่างๆในงานตามแต่ในงานบุญตามแต่กำลังและศรัทธาของฐานด้วยคนน้อยเด้อทั้งวัดมีขนมขนมไว้ให้บูชา yes yes yes ทุกคนกระหู้ดีเนาะ17969 Apple Road Caledon East เซินด้วยคนน้อยเซินเด้ออ่ะขน่อยไปบ่ฮอดเพราะว่าเพิ่นไปเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นไปเพิ่นแล้วแล้วก็บ่เป็นหยังกูได้น้ําใจน้ําใจขน่อยอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่กับเพิ่นอยู่แล้ว all the time all the time so yes anything have anything ขน่อยประกาศให้เพิ่นประกาศให้เพิ่น yes อันนี้เนาะอันนี้สําคัญนึงคือกันตัวนี้ที่ว่าเพิ่นเป็นผู้ซัพพอร์ตอุดหนุนวิทยุเฮา some of it not all but yeah we kind of yep at least we haveผู้ใจบุญผู้ใจบุญกันแม่เนาะสลิละทิงอันนี้ขน่อยเลยประกาศถ้าว่าใครต้องการหรือว่าต้องการน้องบ่ต้องการสนใจหรือว่าต้องการความช่วยเหลือกันแม่เนื่องในที่ว่าทานในครอบครัวที่ว่าขน่อยเว้าเนาะอันนี้เฮือนเก็บศพเว้าแล้วขน่อยเว้าความจริงว่าเฮือนเก็บศพถ้าผู้ใดต้องการที่ว่าต้องการอยากได้สักไส้ก็ติดต่อมาหาพวกขน่อยเด้อเพิ่นใจดีๆอยู่ดอกอันนี้หลายฐานที่ว่ามีปัญหาขน่อยก็เคยไปสวยเพิ่นอยู่เคยไปสวยอันนี้ถ้าผู้ใดก็ต้องการขน่อยความช่วยเหลือเนาะทางด้านอันที่ว่าอันถ้าผู้ใดสูญเสียกันผู้ที่หักบางลังสุดเพิ่นตันขน่อยเพิ่นตันได้เพิ่นตันแบบว่าเฮาบ่จักเห็นบ่จักแล้วเฮาเข้าไปก็ซัพพอร์ตแบบแปลว่าความช่วยกันช่วยกันความผิดความเห็นความคิดว่าเสียจังได๋ไปจังได๋มาจังไสอันนี้คันสิเว้าเนาะแปลว่าในครอบครัวลังเทื่อก็ไปอัน70 80ปีเฮาจังมาเจอจังซี่ก็มีแต่ว่าลังคมก็ตื่นเนาะขน้อยเฮาบ่ประสบคันเฮาไปโปงศพ is different เฮาบ่แม่นหน้าที่ของเฮาไปแล้วไปนุบไปกราบไหว้เพิ่นเฮาก็ออกไปแต่ว่าเป็นที่ว่าในคือเฮาแท้ๆมันยากก็บ่เป็นหยังติดต่อฮับพวกขน้อยเด้อขน้อยเองติดต่อขน้อยก็ได้แล้วก็น้องเลี้ยงน้องทูนี้อะไรก็จินดาน้อยหรือไอ้มุดมีหยังก็ได้ติดต่อสบายเด้อขน้อยเด้ออันพวกขน่อยสวยเพิ่นมี2 location ตัว1 Lotus Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto ด้วยขน่อยเด้อแล้วก็ตัวที่2อยู่ทาง Kitchener Funeral Homes and Crematorium 3 Prowell Road อยู่ Kitchener ติดต่อหาเพิ่นก็ได้ทานคมาอันคมาลบาวาก last name เพิ่น519340425แล้วก็น้องเรียนเฮาเนาะตั้งหน้าของอันคนลาวเฮาตั้งหน้าของคนลาวเฮาเด้อคนน้อยเด้อแม่งคุณเรียนอันคุณบุรินดันสเตน905407839เชิญเด้อคนน้อยเด้ออันนี้ตั้งหน้าหลายคนก็เห็นแต่ว่าเพิ่นก็พอใจในการที่ว่าหน้าที่ว่าไปเห็นสภาพบอร์ดการเซอร์วิสโลเคชั่นมันยังขน่อยแต่ว่าโลเคชั่นเข้าไปอาจจะแม่นแปะแต่เข้าไปในหั่นน่ะแบะมาล่ะเป็นยังขน่อยจิตใจเฮาโล่งล่ะโล่งไปว่าซั่นเฮาเห็นก็ว้าวจังซั่นเนาะแล้วก็ประเพณีของซุมเฮาแม่นครีเมชั่นเนาะเพิ่นมีอยู่กับหั่นเลยบ่ต้องออกไปยังน้ําหนาวยามนั้นน่ะอยู่ just right there รถขน่อย just right there เด้อขนอขอบใจหลายๆขอบใจล่วงหน้าอืมรายการเวียงจันทร์เทรดดิ้งอ้ายเฮานี่โอ้เวียงจันทร์โอเคียนจังซี่เนาะเวียงจันทร์เทรดดิ้งค่ะขนอ CEO Climate กันอัน Limited something like that เนาะโอเคคงใหญ่สมบูรณ์เฮา1300 M Girl Boulevard ไปเด้อขน่อยเด้อของอันคุณอันนี้อันโทรศัพท์

ับมือเพิ่นอัศบุญฮาลผู้ใจดีขนอยประกาศชื่อ416-737-2911ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกำอาหารแห้งทุกชนิดเลยขนอยเมื่อคืนนี่เนาะเฮ็ดข้าวกำได้ข้าวกำก็ข้าวข้าวเหนียวเนาะเฮ็ดไปว้าว I think most of themมดของขน่อยมดบ่เป็นขน่อยเด้ออมุดเด้อเป็นผัวนั่นเด้ออมุดเป็นผัวนั่นเอ้ยมุดเป็นผัวผู้หนึ่งแต่ว่าขน่อยเป็นผู้มาเจ้าว่าโอ้ my goodness was so good I ate before you guys too though ผัวมาแต่นั้นมาตั้งแต่ไปเอ๋สถานที่เอื่อยเฮาพุ่นแล้วแล้วว้าว so good เอื่อยเฮาขอโทษเด้อขน่อยไปถามว่าเธอเป็นอะไรเขานำเขาหันมืดบอกว้าเมืดว่าดีใจขน่อยดีใจชนะขน่อยเสร็จหลายกว่าหันอีกให้พี่น้องได้กินเสพๆ you know why the black rice มันดีขน่อยข้าวกำคันชื่อว่าข้าวกำข้าวกำแต่เป็นข้าวดำบ้านเขาเพิ่นเพิ่นเอิ้นดำเนาะเพิ่นข้าวกำข้าวกำกับดำ it's the same thing right so เอาใส่ข้าวเจ้าขน่อยดีดี you know ดีดีดีดีดีกว่าข้าวเหนียวแท้ดีกว่าข้าวเหนียวแท้ขันข้าวเหนียวขาวมันขาวมันมีน้ำตาลเพิ่นว่าอันนี้ I think this though too much sugar หรือขนอยเดิมอันไว้ไว้ rice นะ especially sticky rice it's a lot of sugar นั่นแต่ว่าเฮากินมาแต่เกิด what can we do เนาะเม็ดอาหารของเฮาอยู่แล้วตัวนั้น yes yes ก็เลือกว่ากินอันนี้ของอ้ายเฮาว้าวแล้วข้าวกำข้าวเหนียวซื้อมานี่คือสิได้แล้ว3-4 ปีแล้วบ่มดจะเถื่อก็เลยว่าไอ้ก็เลยว่าเฮ็ดมื้อนั้นมดซะว้าวยังหันยังทงน้อยอยู่ลูกมาซื้อก็สิได้เฮ็ดมันซั่นบ่ได้นะซั่นมันบ่มดได้เนาะก็ไปเด้อขน่อยไปเอาน้ําอ้ายเฮาเด้อมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกําข้าวกําข้าวกําข้าวดําหั่นน่ะบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นข้าวกํา so okay good enough good enough โอเคเนาะจังได๋กํากินอาหารหวานข้าวเพราะว่าระยะนี้แล้วสิอากาศก็เมื่อวานก็ฝนตกจักหน่อยมื้อนี้ I don't know I don't think I did look at that เพราะว่าอันนั้นก็มันของธรรมดาแต่ว่าอากาศร้อนจักร้อนจักหน่อยก็ตาแปลกเด้อแปลกเด้อขน่อยว่าขอโทษเนาะหลังเธอเฮาไปใส่อันนั้นนะอ่ะขน่อยบ่ว่าบ่เพราะว่าอันนั้นอยู่เกิบเอาเกิบซะเนาะล่างอันล่างคูบ่เข้าสู้ว่าได้ร้อนนี่มันเบ่งขน่อยมันเบ่งมันร้อนมันเบ่งแล้วมันร้อนอ่ะมันร้อนแล้วมันเบ่งซะซะนะอันนั้นเนาะอันนี้ขอโทษเด้อนี่ว่าความจริงว่าความจริงให้ฟัง right ว่าความจริง so you just woke up now oh my goodness somebody is sleeping like a baby my goodness oh ลูกวินเดียแว่ลูกวินเดียอยู่ใส่มาฟังเพลงลูกได้เมสิเปิดเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกวินเดียมีเพลงอีกอย่างนี่นะติดตามแต่บ่ติดต่อติดตามแต่บ่ติดต่อบิ่นเดียวเอ้ย this is the ติดตามบ่ติดต่อ the song means I follow you but you're not following me back that's what the song said okay เด้อเจ้มาฟังนํากัน okay เด้อ that's the best song ลูกบิ่นเดียวไปลูกไปใส่นี่น่ะเพลงนี้แม่สิเปิดให้ลูกนี่น่ะ okay เนาะ let's see เบิ่งก่อนตามเดี๋ยวบทติดต่อจะมันโดนเหรอลูกฮะพก

Can I thank you? Thank you หลายๆหมดหลายลูกมันเดียว Oh my goodness this song แต่ว่าเขาน่าจะเปิดเพลง more you know why I can't not that I can't talk too much หน่อยมันจะนั่นนั่นสิพักผ่อนสิพักผ่อน Let's see thanks love thank you so เขาหน่อยอะจะบอกอันนี้เนาะเรื่องการกิน so I'm gonna talk about what you

what you eat every day. So อันนี้มันให้เฮาอันอยู่เฮาซ้ำนี่เนาะเว้าเลยก็ดี so เรื่องมะกรูดไว้บานาน่าซอบานาน่าเด้อขน่อยเด้อเพิ่นสิกินแน่ดานี่นักมะกรูดไว้เพิ่นว่าอื้อมีน้ําตาลหลายอยู่แต่ว่าสุเอาสุกหลายเด้อขน่อยบ่เอาสุกหลาย just not too ripe จะบ่เอาสุกหลายมะกรูดหั่นน่ะมันมีน้ําตาลแม่นแท้เฮากินแล้วหวานๆอยู่เนาะหวานนะ so มะกรูดอํามะกรูดนี่ let's see เพิ่นมะกรูดอันเป็นหน่วยนึงหั่นมี 25% ของน้ําตาลได้ว้าว150คาลอรีพุ่นน่ะน้ํามันหั่นน่ะ 37.5 กรัม of carbohydrates พุ่นอีกเฮ็ดให้น้ําหนักเฮาขึ้น so just ขน้อยเวลาอยู่กินมะกล้วยบ่ให้กินบ่ให้กินเหลืองเด้อให้กินI did already where were you so ให้กินให้กินโตมันสีเขียวแน่โตมันสีเขียวแน่แต่ว่าตามที่ว่าลูกชายเขาหน่อยว่าคันบ้านเฮาบ่จักบ้านเฮามันดีได้มะกล้วยบ่ใหญ่แต่ว่าอยู่คอสโกเขามะกล้วยมันใหญ่นะบางอ้ายว่าอันนี้มันบ่แม่นของแท้เด้อหม่ําเว้ยละว่าของที่ว่าเพิ่นใส่อันนั้นบ่ว่าหลายเนาะพอเขาหน่อยมักไปคอสโกเด้มันไปซื้อหน่วยใหญ่ๆคือว่าหน่วยหากินผู้เดียวเพิ่นสุกแล้วก็เน่าบ่แม่นสุกหรอกอันนั้นไวที่สุดก็เลื้องมื้อนี้มื้ออื่นเลื้องมาเลยซั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าออร์แกนิกแท้ๆเฮาซื้อตัวน้อยๆบ่สุกก็สุกธรรมดาก็บ่แม่นสิสุกแล้วก็เลื้องไปหมดจังซั่นบ่แม่นจังซั่นได้เด้ออ่าอันนี้ก็เบิ่งเด้อขน้อยเด้อใหญ่หลายใหญ่โอเวอร์มะกล้วยเฮาก็บ่ว้าวมะกล้วยมาแต่ไสมัน too much มัน too much เว้าเรื่องที่ว่าอันห้ามที่ว่าอันเฮากินอันหวานหั่นนะโตที่ว่ากินเป็นจังซั่นมะกล้วยเด้อน้ําตาลมีหลายเด้อมะกล้วยเด้อJust make sure when you eat banana, not too ripe. So just green a little bit because too much sugar, okay, hun? Eat that. Don't eat too that. Too much sugar is no good. It's no good. Like mango, ขนาดมากมากmango มะหุ่งเนาะ I'm not sure มังม่วง mango สุกนะ It's a lot of sugar to that one. Do what? You know the mango? How กินนั่นตามบ้านเฮากินขนาดเมื่อกิน mango แบบมังม่วงอันที่ว่าอันเพิ่นอยู่ในต้นเพิ่นหล่นเพิ่นอยู่ในต้นถ้ามันบ่หล่นถ้าปิดเนาะทางในหั่นเพิ่นสิสุกหั่นนะแต่ทางนอกเพิ่นแข็งว้ายแซ่บอยู่นี่บ่มีเด้อขน้อยเด้อบ่มีเมื่อบ้านเฮาจังได้กินบ่ฮู้ว่าขน้อยสิเมื่อเซปเทมเบอร์นี่สิมีมังม่วงบ่ลูกเป็นเดียวมีหลายอยู่ว่ามังม่วงมันกินไปแต่กินอยู่บ่แหละโอ้ยมังม่วงนี่หลายจะเด้อ16กรัม of sugar เพิ่นเด้อมังม่วงนี่เรียกว่าเรื่องมังม่วงว่าเรื่องน้ําตาลซะว่าจังซี่ซะบ่ว่าแล้วอันนี้บ่อันนั้นขนาดมันแนวบ่อันนี้ดีนี่เพราะว่าเฮาอยากกินมันกินแต่ว่าลูกขน้อยบอกว่ากินน้ําตาลกับน้ําตาลบ่เป็นน้ําตาลแบบเพิ่นเฮ็ดเนาะน้ําตาลอยู่ในหมักไม้ฮอดเป็นหยังกินโลดว่าซี่กินโลด so สบายดีเอ้ยซอยสบายดีเมื่อคืนนี่บ่เห็นเอ้ยซอยเนาะบ่ม่วนเนาะเอ้ยเนาะโอเคเนาะมีแต่เจ๊เฮาม่วนพากันม่วนโอเคอันนี้ the food for สมองสําหรับสมองอันนี้วอนัทนะดีหลายที่สุดกินวอเนี่ยสําหรับโอ้ so I have to eat that ขน้อย you know why for my brain เดี๋ยวนี้ขน้อยอยากลืมหลาย too much แล้ว I อยากลืมหลายแล้วสมองเดี๋ยวนี้บ่คือตะกี้เด้อขน้อยเป็นน้ําอายุเนาะอันนี้ขน้อยเป็นอีกวอนะ I can eat more walnuts for my brain sometimes I forget things so you too rightYes, blueberry is good too, organic. You have to get organic. I'm going to go get today, so, yeah. What's it called? Oh, small. My goodness. เขียนตัวเองเพิ่นเขียนกับบ่ถูกอ่ะป้าต้องกินป้าหน่อยเด้อขน้อยเด้ออ่ะป้าน้อยๆบ่ให้กินตัวใหญ่อันนี้ดีที่สุดแหละตัวนี้สําหรับสมองเฮาเด้อ eat small fish, not the big fish. Okay, sing to body ต่อสมองแม่นเด้อน้ําตาลน้ำมันป้าใหญ่ so things not good for your brain sugar oil and big fish don't eat that no good it's no good for your brain everything has a small like me I'm the small well หยอกกันทั่วกันอีกยาแล้วอยู่นี่มีหัว anything small is the best for you เด้อขน้อยเด้อ okay let's see

Good. What is that here? Okay, what is that bubbling? Oh, oh my goodness. คันกินกล้วยไปดีแต่ชูกินกล้วยใหญ่เด้อกินกล้วยหน่อยเด้อ สีขนาดกินกินไปงัวบ่ได้ โทษเด้อโทษเด้อโอ้มาขนาด sorry เด้อขนาดกินไปงัวบ่ได้จักดิ that's what happened to me MSG is no good I can't take it my things my what's that oh you always say that like an unpan come on get a life from pan to get a life to enjoy what you have bro you have more enough let's see ไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องขอส่งเข้ามาว้าวเรื่องอันฮะเฮ้เบ้ I'm talking about you know eating healthy food bro and sis so yes good morning from Montreal Montreal oh Montreal สิพันเบ้ anyone สนนิกร sis from Montreal like you too Oh, you okay? Eat another, bro. You have to eat healthy. You're gonna be rich. You rich inside. You rich your body. Oh, the money. You are rich already. Don't want too much. You had enough already. Okay. So, bay de bay kapun dai han. Because you Montreal kai gan. Okay. Wow. Leung kin kuai de khonoi de. Kin kuai ni. Hai kin to ni noi. Te kin leung di kuai de. Hai anan leung anan.โอ้เพิ่นว่าไปถ่ายก็สบายเด้อบอกขอโทษเด้อว่าความจริงที่ว่าบอกคันว่าอันต้องเว้าหลีกขนบ่เป็นเอาตรงโลดที่คนนั้นๆบำรุงเลือดนี่ไงพอมากล้วยมีดีสําหรับเลือดได้บ่มากล้วยแต่บ่จะกินสุกเด้อจะกินสุกหลายอยู่กินสุกหลายแล้วก็บำรุงสมองนี่ให้ความทรงจําโอ้ยคนบ่อยากจําบ่ได้สิไปกินสองอันมากล้วยกับกบอนัทก่อนเด้อ I have to go buy the green มากล้วยบ่ให้มันสุกหลายเพื่อสุกลายกับน้ำตาลบำรุงสมองอีกโอ้ตัวนี้โอ้ my goodness บำรุงสมองของความทรงจำให้มีโพแทสเซียมสูงอีกเป็นว่าลดความดันอีกเด้อดีเด้อป้องกันทางโรคสมองเป็นอย่างดีโอ้ my goodness เอาก็ได้ get some เอาก็ได้ get some เด้อหน่อยเด้อโอ้ my goodness okay let's see อ๋อคำสิบเอ็ดเวลามาฟังเพลงตัวนี้ขอหน่อย let's see.เพลงตัวนี้เนาะขนอยลงหักสาวสวรรค์มีไผลงหักสาวสวรรค์บ่อําผมสวรรค์นครเด้อ Anybody for in love with me I'm come from สวรรค์นครโอเคโอเคบ่ว่าสิหมดเวลาเลยขนอยเอาก่อนโอ้